Good morning, good morning, good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้ง Facebook ที่ว่าทั้งใดก็ได้เนาะลูกวิดีโอแชร์ให้พี่น้องทั้งเมืองลาวทุกบอดเลยได้ฟังเพลงตัวนี้ม่วนม่วนม่วนม่วนเอลี่ขน่อยเอ้ยอันนี้โอเคมื้อนี้มาพบกันเด้อขน่อย It's a long weekend ทางประเทศแคนาดา Happy Labor Day วันกรรมกรกับสิแม่นค่ะแม่นภาษาลาวเนาะ So มื้อนี้ขน่อยเอ้ยวันที่6เดือน September Soวันอังคารแม่นลูกหลานเฮาไปโรงเรียนทางพี่น้องมาพบขน่อยเองคําเกิดเก็บวงสายเด้ออยู่ที่วิทยุภาคภาษาลาวอยู่ทรอนโตประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาขน่อยมาออกอากาศสดทุกต้นเสาร์วันอาทิตย์มีแต่วันอาทิตย์เด้อแต่ 10:00 น. 11:00 น. getting cooler now สิจักเย็นจักหน่อยขน่อยเว้าแล้วก็ดีเนาะอากาศก็สิเปลี่ยนเลยเด้แต่ว่าอันใบไม้กันเจ้เอ้ยใบไม้ลังบอนเพิ่นกันน่ะได้ขน่อยลังบอนเพิ่นก็เพิ่นก็เปลี่ยนสีแล้วแต่บ่หลายบ่หลายปานใดบ่คืออันยามๆอันนั้นเพิ่นยามโซเดือน October for sure for sure ขน่อยเดือนตกต้นหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านี่เต็มไปเลย Yeah I have to listen to I don't know where they make noise okay it's right here so turn it up let's still on okay now yes on yeah it's a ยามซีซั่นเพิ่นขน่อยแต่ว่าทีนี้หนึ่งขน่อยสิบ่ถ่ายสิบ่ได้ถ่ายฮู้พอขน่อยสิบ่ได้อยู่ So only 2 more weeks เด้อขน่อยเด้อทีหน้าทีฮื้ออันนั้นไปเลยสิไปบ้านเฮาพุ่นแหละไปเวียงจันทน์เมืองงามพุ่นแหละบ้านที่ว่าบ้านเกิดเมืองนนท์เนาะโอเคเนาะลูกวิดีโอเอ้ยก็บ่เห็นบ่เลียวลูกวิดีโอเพราะว่าเหตุการณ์ไปทางหน้าพุ่นนะเบิ่งน้ําตกน้ําลงบ่ลูกบ่ so ยาขน่อยยาดัสดาชาวอันอากาศบ้านเฮาเนาะมันเป็นจังซั่น so บ่ได้ถ่ายรูปแล้วพ่อบ่บ่ได้ถ่ายบ่ได้อยู่ set we long weekend ขน่อยเอ้ย say happy labor day there's got tomorrow's no job no school so and then tuesday มันวันอังคารลูกหลานเฮาเริ่มไปโรงเรียนแหละลูกแฝดหลานแฝดทําเพิ่นกําลังอันนั้นอยู่เตรียมนั่นเตรียมนี่อยู่อืมสบายดีโบรสบายดีโบรพัน how are you กําลังสวะสวะเบนสวะเบียงเลยเนาะอยู่บ้านเพิ่นเอสกุนนาซะชุกุนยา good morning sit good morning it's getting cooler now though I can't wear this anymore though from well have to be next month though but I'm not going to be here next month okay so it's only 2 weeks that's it I'm going to be back ขน่อยจ้องได้มาอันอกอันโนเวมเบอร์วันที่9และวันที่เท่าใดขน่อยจ้องสิได้มานี่วันที่9โซจะแม่นวันที่โนเวมเบอร์วันที่9โอ้วันที่15โนเวมเบอร์วันที่15จังมาวิทยุเฮาเด้อพอมามันเดย์เนาะ supposed to be yes วันที่9ถึกมันเดย์โซได้ยาเนาะขน่อยเนาะไปอันคือว่าเล่นกับบ่แม่นไปอันนั้นเนาะว่าความจริงบ่แม่นไปอันแบบมวนซืนปานใดดอกเพราะว่าเรื่องอันสุขภาพน้องสาวเพิ่นบ่อยากสบายก็เลยพากันลูกหลานขน่อยพากันไปเบิ่งไปเอากําลังใจเพิ่นเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงจังซั่นนะมันเป็นธรรมชาติชีวิตของเฮาเนาะขน่อยเนาะชีวิตคนมนุษย์จังว่าหั่นแหละมีแต่ว่าหักแพงกันโอเคโอเลยหักแพงกันโซขน่อยเอ้ย let's see เนาะมื้อนี้ก็สิมีข่าวหลายอยู่เพราะว่า let's see who said I don't know ขอบใจเด้อผู้ที่ส่งมาเขาน่ะอ่านบ่ได้ปานใดนั้นเพราะว่าเขาบ่อยู่ใน Facebook ก็อ่านบ่ได้อันต้องอยู่หั่นเนาะอยู่นี่สิบ่มีเวลาอ่านเพราะมาเฮามันหลาย so yeah so okay เนาะขน่อยสิอ่านข่าวก่อนบัดนี้เพราะว่าข่าวอันที่ว่ามีการตักบาตรแน่แล้วก็ทิศหน้าเนาะทั้งวัดเราวัดนอกแล้วก็มีอันนี้มีขน่อยสิอ่านข่าวทางที่ว่าอันข่าวมรณกรรมก่อนเนาะขน่อยสัตว์เด้อยาลุงแสงจันทร์บ่ซื้อเพิ่นให้ขึ้นสวรรค์สั่นผ้าเนาะคัมภีรวงศ์เพราะว่าเพิ่นก็เคยซัพพอร์ตวิทยุเฮาตะกี้เนาะอายุสังขารขน่อยไปBut can we do no choice ผู้ใดก็สิไปบนเดียวแต่ว่า Let's see ขน่อยวันนี้ข่าวมรณกรรมเด้อพวกข้าพเจ้าครอบครัวป้าคำพันธ์คำพิละวงพร้อมด้วยลูกๆหลานๆและญาติพี่น้องของคำพิละวงร่วมกับวัดลาวิรัตนารามขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจถึงญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรอยู่ที่ใกล้และใกล้ทราบทั่วถึงกันว่า
ฐานลูก

แสงจันทร์คำพิลวงผู้เป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูกอ้ายพ่อทางเป็นอนุกรรมการอุปถัมภ์วัดลาวิโรวันนารามนครหน่อยเนาะได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วตอนเสาร์อันทีตอนเสาร์เวลา 7:30 ของมื้อวันที่2เดือนออกโทเบอร์ปี2026เนาะด้วยพญาติของผู้เกี่ยวเองรวมอายุได้81ปีเด้อคนหน่อยเด้อพิธีเพ็ญกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสูตรมัตติกาและพิธีสาปนกิจศพนี่ดังนี้เนาะแม่นสูตรอภิธรรมอยู่ที่บ้านเด็กขน้อยแม่นได้3วันแต่วันศุกร์วันที่4วันศุกร์เสาร์วันศุกร์วันที่4วันเสาร์วันที่5วันอาทิตย์วันที่6อือฮึ it's today ยะ so วันที่เดือนนี้แล้วเดือนนี้ขน้อยขออยู่ตอนเริ่มแต่เวลาคัน 17:00 นกันสิแม่น 17:00 นตอนแรงเนาะอยู่ทางบ้านของเพิ่นขน้อยเคยวันเยี่ยมวันเยี่ยมยะวันเยี่ยมแหละเขาคำหลบศพแม่นวัน Friday September วันที่11เดือนขน้อยปี2026แต่อัน5:00 น 10:00 นขน้อย and 17-20เด้ออันนี้เนาะว่าจังซี่ซะว่าภาษาลาวเฮาเนาะแต่5:00 น 5:00 นก็อันอย่า5:00 น 20:00 นก็แม่นฮอด 10:00 นแต่วันสงกรานต์ The Funeral Service on Saturday September 12เดือนวันที่10มันมื้อปงศพแม่น Saturday วันที่12อยู่เพิ่นจะเริ่ม ceremony religion ทางศาสนาว่าส่งไปขน้อยเวลา 12:30 ฮอด 3:00 นตอนบ่ายเด้อขน้อยเด้อตอนบ่ายอยู่ที่ Elgin Mills Cemetery Cremation and Funeral Home Center 1591 Elgin Mills Road East อยู่ที่ Richmond Hill so ดังนั้นก็จึงขอข่าวอันนี้ขน้อยเด้อข้อข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าพิธีทรงสการแล้วขน้อยทางครอบครัวก็ขอเชิญทานหัวมาประทานอาหารที่บ้านผักด้วยขน้อยเด้อพิธีทำบุญใส่บาตรก็แจกเขาจะได้จัดขึ้นในวันที่16เดือน9ออกโทเบอร์ปี2026ที่บ้านผักของเพิ่นขน้อย160 Edward Jeffrey Avenue Markham เด้อแต่ก็ for more information ได้ขน้อย please ติดต่อ I don't know this one a tattoo or do I'm not sure 647-300-3273 แต่ date 416-509-5712 คำวง 647-998-8940ได้ขน้อยเดี๋ยวซะชุดนี้ลุงเอ้ยไปอยู่บนดีพลสุขจ้ะเพิ่นก็อายุยืนดีขน้อยเอ้ย yes so yep อายุยืนแล้วก็ต่อไปขน้อยติดต่อวันที่13เนาะวันที่13และ see I got it here วันที่13จังหวัดลาวิรวันนารามของเฮาเพิ่นจะมีการทําบุญห่อขับประดับดินขน้อยเซินๆเนาะแม่นวันถือวันอาทิตย์เด้อพุ่นนี้เด้อ so yeah ขอเชิญอันห่วมตักบาตรบุญข้าวประดับดินทางวันอาทิตย์วันที่13กันยาหรือว่าออกโทเบอร์no sorry about September Did I say that oh sorry ขอหน่อย I'm ต้นนั่นขอหน่อยอ่านข่าววันที่มัน September ขอหน่อยขอหน่อยบ่ได้ว่าออกโทเบอร์นั่นเนาะ September ลืมไปเด้อเดี๋ยวต่อยเพราะว่าเรื่องอันนั้นว่าเรื่องอันต้นนั่นแม่นเว้าเรื่องอีหยังขอหน่อยเว้าเรื่องอันใบไม้สิหล่นซะดอกใบไม้สิหล่น so sorry คันขน้อยอ่านผิดก็ได้เด้อโอเคเนาะทางวัดเฮาวัดลาวิรวันเพิ่นจะมีการตักบาตรเด้อขน้อย September วันที่13เด้อเดือน9ก็แม่นพ.ศ. 2569 so เจริญพรมายังออกต้นยอดโยมทั้งหลายขน้อยเอ้ยเชิญทานข้าวห่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญข้าวประดับดินเผื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงขอหน่อยโดยด้วยพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังสาวผุนเฮาที่เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลพุ่นได้บ่แม่นเดือนกันอันประเพณีเฮาแต่ๆขอหน่อยเอ้ยโซจึงขอแจ้งข่าวมันอย่างนี้เพราะให้ทุกๆท่านที่อยู่ใกล้จงสละเวลาของท่านเข้ามาร่วมงานทําบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสําคัญนี้ด้วยทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวหรือกระต้นกระเพือกหรือเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่กำลังศรัทธาของฐานเด้อทางวัดมีเขา

มให้บูชาขนอยู่ที่วัดลาวิรวรรณารามอิบริโนส1796แอร์พอร์ตโรดคาลิเดนอีสต์สรรเสริญทุกฐานเด้อขนอยอันนี้ next week เด้อวันที่13อย่าทางโอเคนะทางวัดลาวทรอนโตคือกันเพิ่นก็สิมีlet's seeวันลาวชนโตผลกับซีมีบุญเด้อขน่อยเด้ออันเพิ่นเยินไปใส่วันที่20 let's see I have to find it here วันที่20 so I know sometimes it's really hard on the phone it must be on this one once again เด้อขน่อยเด้อ once again เบิ่งอันนี้ก่อนโทษเด้อคำปฏิอ่านหลายเด้อขน่อยเด้อเจสุบันขอบใจเด้อเจเด้อ so yep let me see ก่อนคำปฏิอ่านพ่อแม่พี่น้องเฮาWho's that? I'm not sure, bro. What are we talking about, that one? I don't know, bro. Okay, Manola. Sabadi, sabadi, sabadi. Khob jai de. Khob jai la lai. I don't know what you're talking about, bro. Oh, Saswan, good morning. Good morning, bro, from Buffalo.Let's see. Yes. Oh my goodness. Sukunya, I love you so much. All the heart here. love that. เบิ่งก่อนขน่อยอันนี้นี่แล้วจังหน่อยจังมาเว้าอันน่ะขน่อยโอ้ยบ่ได้คอ W that's what WIG Naga Oma Naga Oma I have to see it ก่อนโอ้ยคนน้อยแต่มาเก่งเถอะลินคัสิบอกเพิ่นเอิ้นฟุตบอลอยู่นี่แต่บ้านทําเป็นซอกเกอร์นะขอน้อยเนาะโอเคเนาะจะเบิ่งอันนี้ก่อนขอน้อยสิอ่านตัวนี้ก่อนเด้อ let's see where did I put it oh here right here ขอน้อยทางวัดลาวอันทางวัดลาวทรอนโตเด้อขอน้อยนี่วันที่19เด้อว่าจะเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพาบุญผ่าป่าสามัคคีวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นข้าวกับร่วมทางคณะผู้อุปถัมภ์วัดและผู้ทุกคนวุฒิที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเสื้อเซินฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและเลื่อมใสในพุทธศาสนาต่างๆห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก้องผ่าป่าสามัคคีเด้อขน่อยเด้อเพื่อทอดถวายให้บัดลาวชนโจเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาจตุปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก็ซ่อมแปลงหลังคาวัดและห้องน้ำที่กำลังเพเพิ่นว่ากำลังเพและสุดโทรมตามการเวลาขน่อยกบมื้อที่ว่ากำหนดจะมีนั่นแม่นเด้อขน่อยในวันเสาร์ 23 เซปเทมเบอร์วันที่19ปี2026มื้อตั้งเด้อขน่อยมื้อตั้งกองบุญหาง5กะเตรียมจุปจะตุปัจจัยโภชนาการและเครื่องทัยทานต่างๆเวลาอันนี้วันอาทิตย์ขนาดวันอาทิตย์ September วันที่20ปี2026ตักบาตรถวายพระดาหารและทอดกองผ่าป่าสามัคคีฟังธรรมเทศนาและรับประทานอาหารสามัคคีด้วยขนาดเด้ออยู่ที่สกูลจิมซิงเกิล30 Gosford บนห้องเฮียนด้วยขนาดเด้อบ่แม่นอยู่วัดโดนเพราะว่าอยู่ห้องเฮียนเฮาเสาฮอจึงได้อุโปข่าวอันเป็นกุศลนี้ให้ฐานผู้ใจบุญที่อยู่ทางใกล้และไกลได้ทราบถวดถึงกันเด้อขน่อยสาธุเจริญพรพร้อมด้วยเมตตาธรรมขอบใจขน่อยอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดลาวชนเจ้าและกฐานพงศักดากองวงไซประธานอุปถัมภ์วัดลาวโทรอนโตและกฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาคณะเจ้าภาพสาธุขน่อยเอ้ยขอให้อันมีจิตมีใจเหลื่อมใสให้ทุกฐานจงอยู่ดีมีแห่งจูทุกฐานก็สิว่าเลยก็ดีเนาะอย่าสู้เจ็บอย่าสู้เป็นเด้อขน่อยเด้อเอาแต่แนวดีๆเอาแต่แนวอย่างขน่อยอันบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้ไข้ก็กินยาเด้อคันสิว่าเลยก็ได้เฮ้เม่ good morning ซี good morning ดำใต้เพลงที่3ของลูกเด้อลูกเด้อเพลงที่3ลูกจักหน่อยเด้อจักหน่อยอันแม่นๆแม่นๆของลูกแม่นของลูกลูกดำใต้

0: บงหมดเอาขนมสิบเอาเรื่องอันนี้ let's see what's the name ในลูกหลานเท่านี้นะ I didn't see it here I don't know where I download I'm gonna say something about little oh my they're so smart the little one they're so good at this though it's a soccer ขนม you know what we say it's soccer right but here we call it footballIt's a W-I-G Naga. Oh, right here. Let's see. Yeah, W-I-G Naga. Wow, they're the best. Some say, congratulations, little one. You are the best. You are the best. มันเป็นแชมเปี้ยนเลยบอกขนมก็บอได้ follow ปันได้แต่เห็นแบบพี่น้องพี่นุ่งเฮาเพื่อนเอาคืนเชียร์กันคืน Wow, they're the best. ขนม Oh, so proud, you know. We're so proud of them, though. They're just like kid under 13 years old, I think.That's right. You know, you know, มาเก่งแท้ คนเห็นผุดเตะขึ้น wow. Little short, the kind of short clip. บางคนอันเพิ่นอันนั้นเนาะเพิ่นอันเพิ่นเอาใส่เบ็ดถือว่าเพิ่นตัวใดเพิ่นตัวใดสิว่ามีหยังคนน้อย the best นะเพิ่นเอาคลิปแต่ใส่ wow คนน้อยเบิ่งอยู่แต่บ่หลายเพราะว่า1มาคนน้อยก็บ่เรื่องอันมีหยังเรื่องอันนี้ก็บ่ปานใดเนาะเฮาก็บ่มีเวลาส้มเสยส้มเสยอืมแล้วก็ส้มเสยทุกฐานคือการมีน้ำจิตน้ำใจโอ้ลูกหลาคอยให้ดังๆเด้อดังๆตื่มๆขึ้นตื่มขึ้น so let's see ขน้อย yes I don't know where should I go did I miss anybody ขน้อย yes so not nobody miss นะอันนั้นอันสุคนเพราะว่าอยากเซสบายดีเพิ่นสุคนอืมเพราะว่าอันนี้ก็เวนต้านี่เบิ่งใครบ่ได้มีแต่ใกล้ๆสิจะได้เวนต้าเพราะว่าเขาน่ะบ่เสียแสงตายาวนะมีแต่ว่าชั้นสั้นน้อยๆว่าสิอยากใส่เบิ่งจังมันเห็นดีตัวนั้นบ่อยากเห็นดีปานใด so โอ้ยฝนตกหลายบ่ลูกโอ้ยแม่นแท้เนาะแม่นๆก็ว่าน้ําลูกน้ําหลานอยู่แต่ว่าอยู่เวียงจันทน์บ่ได้ตกได้ลูกเด้อ so เพลงของลูกเมนโตอันนั้นเด้อเมนโตที่จังหน่อยทั่วที่3แต่มีของพี่น้องทางอันคำพรบ่ทางออสเตรเลียจะเป็นตัวที่4มื้อนี้มีเพลงหลายก็เลยว่าให้กันฟังกันเนาะขอหน่อยเนาะโอเคเนาะ Let's see what they said Oh bro you late แล้ว I turn it I play your song already so no soอันเพลงวางหนึ่งนี่นะม้วนหมวนขน่อยเพิ่งก็เลยโชคดีโชคดีได้เปิดสองเถื่อเพราะว่าอันนั้นนะมันซิสเต็มเฮาอันมันอันเทิร์นออฟนั่นเถื่อเป็นน้ำอย่างขน่อยบัจจักตัวนี้เนาะเป็นน้ำอย่างเนาะก็เลยนั่นโอเคเด้อลูกบินเดียวเพลงเจ้านี่เบิ่งดูอัพทุไรดาวก่อนลูกเพลงลูกขึ้นมายาวแต่ลูกฮะso เพลงลูกวิ่งเบียเพลงอีหยังนี่วิ่งเดียวเอ้ยสิได้ปะผัวนอนแม่หญ้านี่แหละแม่หญ้าบ่ดีบ่แม่หญ้าบ่ดีก็อดเอาลูกเอ้ยเฮ็ดจังได้แม่หญ้าเฮาพุ่นนะเพราะว่าเขาบ่เอาตัวนึงนี่นะบิกินี่มันอย่างนั้นจักหน่อยก็เลยว่าอันนั้นก่อนเด้อลูกวิ่งเดียวเด้อ
1: บ่ได้กินแล้วข้าวนี่ล่ะ
0: เออโอเคเด้อ
1: ได้บ่ได้กินข้าวซ้ํามักไสกูหลายบ
0: ่ความว่าคนโบอยากอนาคตบันไดให้เปิดให้ลูกเป็นเดียว

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: Oi, more lie, can I more lie? Well, what happened here is not na. Bung look on the lunch, human boy, and not. Something's wrong today, though. I don't know why. Bung go da. Okay, so can I hear? Yeah, I have to look at here. If I can, you know, if the boy มันขึ้นเนาะเพราะก็มีหลายแนวอยู่ลังเถื่อมันก็นั่นโอเคเนาะขอหน่อยเนาะอันลำใต้ลูกเปิดเด้อจักหน่อยเด้อมันเพลงลูกเด้อลูกเด้อโซอีเมย์เมย์ชี้แชร์ให้ลูกอยู่แล้วมันบ่ขึ้นลูกละ I don't know บ่ฮู้ว่ามันเป็นหยัง so yeah เพิ่นส่งให้แม่อยู่แม่ก็ยังบ่ทันตอบเพิ่นอยู่ for let's seeGood morning, Diana, dear. Happy belated birthday, though. Congratulations, whatever you got. My goodness, must be luxury, huh, sis? All the best, duh.

คนงามคนใจดีได้แต่ของขวัญดีๆน้องๆเนาะ so I like that I thought I like that so sweet be happy okay sweet okay okay น้องคนน้อยว้าวเลยกันเด้ออืม so ว้าวเรื่องอันอากาศอันนี้เขาเนาะสิว้าวเรื่องอันนั้นร้ายกับบ่ได้เขาเนาะบ่ฮู้ปานใดเรื่องที่ว่าคนน้อยอันลินฟุตบอลบ่ได้ว่าเดคอเฮียจะฟุตบอลไว้บัดบ้านทําเป็นซอกเกอร์อันเตะบ้านหั่นน่ะอันเก่งหั่นน่ะเอาซอมเซอร์ซอมไซว้าวไปแล้วก็ไปซะบัดนี้เขาเนาะสิว้าวต้นไม้ว้าวต้นไม้นี่เนาะเมตที่ว่า so today's long weekLong, this week, has to say this week, tomorrow, so no job, no school, but, Kanoi, oi, Tuesday, wanti 8, just make sure everybody, the Kanoi, the, our look, our land, by, sometime, kid, for beginning, the me, by whom he and preschool, pre-kindergarten, something like that, no, and, pre-kindergarten, Kanoi, ka long, tight, long, nerve, for, look, land, how can yai, leo, and, ka, by, song, ka, bung, the Kanoi, the, for, มันคงธรรมดาเนาะแต่ว่าอันไปว่าหาเบิ่งอาหารหวานข้าวให้ลูกให้หลานเฮาต้องพบไปจังซั่นเพิ่นต้องมีสนะมีอาหารนําแล้วแล้วเธอก็ only half a day ก็มี not 4 day I think maybe kindergarten is 4 day I don't know now maybe they change มันโดนแล้วเนาะแต่ลูกแฝดท่านพวกขน้อยก็ลืมขน้อยก็ลืม something maybe and kindergarten pre kindergarten something like that maybeไอ้พี่เครื่องมือบ่จังได๋ก็ลืมอยู่เพราะว่าอันมันโดนอาจจะเป็น full time ก็มีเดี๋ยวนี้เนาะเด้อเตรียมเด้อผู้ใดได้ลูกน้อยนั้นอันนี้ใกล้แล้วมีหลานที่หลานก็ยังไปอัน high school แล้วทีนี้ก็มีแต่ว่าไม่เฒ่าก็ไปส่งไปหับมีแต่ได้แต่จะไปส่งไปหับแต่ว่าในพี่หน้ายังบ่ทันอันนั้นเถื่อเขาน้อยลูกแฝดเป็นยังขับรถมดโหลดบ่ได้แต่ว่าปี2028นี่เพิ่นสิขับรถมีก็สบายหลายแล้วว่าเพิ่นขับรถเองล่ะให้เพิ่นไปเองซื่อมื้อนี้เพิ่นก็ยังว่า grandma can I learn how to drive no ลูกหลาน no เพราะว่าอยู่นี่ขนาดมัน against law ได้มันยังขนาดมันเพิ่นมีกฎหมายคันเฮาก็สําซื่อเพิ่นต้องไปเรียนก็เรียนจะเฮาจงให้เพิ่นได้ซะนะฉันบ่ได้โอเคมาสิเปิดเพลงอันนี้ให้เด้ออันนี้ let's seeอันใต้มันยังลูกสื่อลูกใต้ดําสิบอกลูกฮะเออดําใต้โอ้ยแม่เลยดําใต้โอเคไม่สิเปิดหานี่ซะเพราะว่าอันเวลาเฮาขน้อยอยากเปิดแน่เพราะว่ามันมียังพี่น้องเฮาอยู่ออสเตรเลียอีกเพิ่นก็ส่งมาให้โอเคเด้อลูกเด้อเอาเพลงตัวนี้ให้มียังเพิ่นว่าอยู่ใส่กับเจ็บบ่ซั่นบ่มียังก็อยู่ใส่ใจกับเจ็บเพิ่นว่าเป็นหยังแล้วคือมาเจ็บแท้โอเคเด้อลูกดําใต้โอเค that's for you here where is that number 2 I have to go

โอเคมวนหมดหลายขนาดขอบใจลูกลูกดาวไตหลายๆลูกเอ้าดำไตอีแม่โอ้ยแม่นี่ลูกไอ้แม่บ่จื่อสื่อปานใดเด้อนี่เด้อดำไตดำไตขนาดเอ้อเพิ่นฮ้องนะฮ้องเสียงหวานหวานหลายแต่ว่าเปิ้นบอกไม่ถึงว่า sorry ลูกมันแซ่ดนะลูกเศร้าโศกพอดอีแม่มักเพลงมวนๆแต่นี่ก็ฟังแล้วกันเนาะมีลึกซึ้งลึกซึ้งดีลึกซึ้งนะหมายถึงว่าลึกซึ้งขอบใจเด้อลูกขอบใจให้เสียงหวานตลอดตลอดเด้อลูกแข็งๆเด้อโอเคแล้วขน่อยเอ้ยอันนี้ก็สิว่าเลยกันเนาะเวลาก็สิบ่หลายขน่อยมีเพลงกับน้องกันย้อนขน่อยอยากเปิดให้อันนั้นเน่เพราะว่าเพลงเพิ่นส่งมาเพิ่นฮ้องพ้องพิเศษก่อนสิได้ฮ้องบ่เป็นธรรมดาเนาะขน่อยทั้งเหือทั้งแห้งทั้งเสียงดีเสียงม่วนดนตอกดนตรีเข้ากันหลายก็เลยว่าเอากำลังใจให้กันนะอลังการให้กัน so yes ขน่อยโอเคเนาะ just make sure that everybody turn อากาศก็สิเปลี่ยนแล้วแปลว่าแนวใดที่ว่าเฮาที่ว่ารักษานุ่งเครื่องอุ่นๆเด้อนุ่งเครื่องอุ่นๆแน่คือบ้านคือลูกอันดําใต้เว้าอยู่เมืองลาวลูกเป็นเดียวก็คือกันเนาะพออยู่บ้านเฮาฝนตกหลายหลายตกแท้ตกว่าน้ําท่วมบ่ลูกบ่ว้าวขน่อยเบิ่งเนปาลโอ้ยหมายกูน่ะขน่อยบ่อยากเบิ่งเลยไอ้ชื่อว้าวนอนซื่อๆบ่นึกบ่ฝันอันนี้ชีวิตคนเนาะขน่อยเนาะทะลุทลายทะลุทลายบอกภาษาลาวทะลุทลายไปโซ่แซดอันนี้ก็ได้ I don't know what to say but that's life นะคุณน้อยเนาะเขาหามบ่ได้ธรรมชาติคือว่าอ่อนแหลกไฟเพิ่นหามได้แต่ว่าน้ำนี่คุณน้อยกันดานหลายกันดานเพิ่นไปเลยเพิ่นกับบ่สนเฮาเลยสุสะไปเลยนอนอยู่เพิ่นกับบ่เอานอนเพิ่นก็เอาไปเลยจังซั่นนะอันนี้โซ่แซดอยู่ได้เนาะ what can I do

0: 봤더니 너
1: is that this one? No, yeah, this one.
0: ôi tao lấy chốt ha bồi phơi từ đây ha tao lấy chốt hay phơi nó nói usually so mong nhưng nó giống hay hút chặt ok ông ว่าจังหน่อยว่าจังหน่อยแล้วสิเปิดเพลงโอ้ยบ่ได้หลายนาทีก็ดีเพราะว่าเปิดไปกับกสิมืดแล้วว่าโค so that's why ขนาดธรรมศาสตร์เนาะ nothing we can do we just มีแต่เฮายังอยู่เป็นคนขนาดมีแต่หักแพงกันบ่เอาเครียดเอาสังให้กันคือขนาดว่าแล้วมันบ่ดีเด้อมันบ่ดีหนึ่งมาห่างกายสมองเฮาหัวใจเฮาคันเฮาเครียดไผบ่แม่นขนาดว่าบ่มีเครียดขนาดเองก็มีแต่ว่ามันบ่อยากดีเนาะก็เลยว่าฟังธรรมะธรรมโมเดี๋ยวนี้ส่วนหลายอยู่ใน YouTube เพิ่นมีมืดเพิ่นสอนเฮาหรือว่าอีหยังก็ดี Just let it go let it go เอาชีวิตเฮาม่วนขนมม่วนหลายอายุซ้ํานี้บ่เพิ่นว่าบ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันนั้นหลายแล้วบ่ให้ว่าเฮาอยากหั่งอยากมีอันอยากอีหยังมีแต่ว่ากินนี่กินหลายได้แต่ว่าให้ระวังเด้อกินนี่ต้องระวังการกินเพราะว่าจะกินหยังกินได้บ่ได้กินได้พุ่นนะขนาดอยากกินนั้นกินได้แต่ว่าบ่แม่นว่าโอ้ตามใจก็บ่แม่นเด้อเพราะว่ามันเฮากินได้หมดเฮาสิตามใจก็บ่อันนี้เว้าความจริงนึงมาขน้อยเว้าเรื่องสิเว้านิทานจังหน่อยอันนี้เนาะอันนี้แม่ของขน้อยเองเพราะว่าเฮาเพิ่นมีลูกอยู่พี่เนาะเฮาซัพพอร์ตเพิ่นเฮาเบิ่งแง่งเฮายังตามใจเฮาย่านเพิ่นถูกเพิ่นจนโอ้ยเพิ่นกินหั่นน่ะกินนั่นน่ะขน้อยกินมีหยังอันโอวันตินบ่อยู่เนาะอ้วนตินเย็นหั่นนะแบบว่า no ice coffee นะขน้อยแปลว่า coffee อัน coffee เย็นหั่นนะใส่น้ําก้อนบ้านเฮา no ice coffee กาแฟนมเย็นกาแฟนมเย็นโอเคกาแฟนมเย็นเพิ่นบ่ใส่แต่กาแฟได้เพิ่นใส่โอวัลตินนําโอ้ my goodness ขน้อยไปซีมเบิ่งไปนําเพิ่นไปกินว้าวหวานหั่นจนขมหวานนี่จนขมขน้อยก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่เอ้ยจะสุกินพูดตุ้มมันหวานนี่เฮากินนี่จนบ่ได้เพราะมันขมมันกายหวานเพิ่นเว้าก็ถืออยู่ก็มันขึ้นกับเพิ่นผู้มักโอ้ยเพิ่นว่าบัดคอแข็งเลยบ่ได้กินหั่นน่ะบัดนี้ก็คอแข็งเด้ไปแล้วเด้ไปแบบสิว่าเพิ่นไปนี่บ่มีหยังเพราะว่าบ่จักไขมันบ่จักน้ําตาลบ่ขน้อยเบาหวานมีหยังมันขึ้นบาดเดียวไปหาเพิ่นก็บ่ทันฮอดแต่เดินย่นเว้าได้เท่าใดขน้อยแม่น7 8ปีแล้วบ่เนาะคอนสิเว้าจังซั่นซะว่าพืชกันอยู่กันกินไปว่าเฮากินได้มันได้แต่ว่าระวังห่างกายเพราะเฮาอายุซํานี้แฮงกินระวังเบิ่งนาทีก่อนแฮงกินระวังหนึ่งมาอันมีหยังภาษาลาวขนาดหนึ่งมาบดกะซาเพิ่นว่าเนาะบดกะซาน้ำมันเพิ่นเอาบ่ได้อีกเด้อขน้อยน้ำตาลนี่ระวังน้ำตาลสำคัญเด้อน้ำตาลนี่ผู้ใดเป็นเบาหวานขน้อยคือขน้อยไปนี่เนาะคือขน้อยไปทราเวลลิ่งเฮาไปนี่อายุซํานี้เฮาต้องซื้ออินซรังเด้ซื้อประกันภัย just in case เฮาล้มเฮาหยังเนาะคนเฒ่าสงสารนะเฮาเจ็บเฮาเป็นแต่ว่าผู้ใดเป็นเบาหวานนี่แพงขนาดเพราะมี history เพิ่นต้องถามว่าในของอันของอันพี่สังขน้อย sorry doctor you knowด็อกเตอร์ตอนมันมีอยู่ในอาหารแต่ว่าให้ระวังกันอยู่กันกินเด้อเอาเปิดเพลงตัวนี้ก่อนสิเปิดเพลงสิส่งหาอันน้องซายอยู่ออสเตรเลียเพิ่นนอนแล้วยามนี่ขน้อยยามนอนได้อยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้เพิ่นกลางคืนของเฮากลางเว้นแบบเดียวกับเมืองลาวเพลงของเพิ่นนี่เพลงอีหยังขน้อยค่อยข่าวก็กลายเป็นหมันเพิ่นว่าข่าวก็กลายเป็นหมันโอเคเด้ Let's see ข่าวๆกับกายเป็นเหมือนคำพรเป็นผู้ห้องคำพรคำใสเด้อขน้อยเด้อโอเคข่าวกายเป็นเหมือนบ่เนาะและสิจักโมงได้มั้ยเนาะ4:48 I would put 49เวลาเฮาบ่หลายเด้อขน้อย So it's number 1 right มันหลายแท้นี่

โอ้ขน้อยเวลาก็สิได้หมดเลยเดี๋ยวก็สิเว้าแล้วก็ยังน้อย1นั่งน้อย1ในสว่างยัง6นาทีจังซั่นนั้นเพราะว่าขน้อยก็สิเปิดเพลงเพราะว่าพี่น้องเฮาคัมโบเดียเฮาเพิ่นสิเข้ามาเฮาต้องเอาโอกาสให้ซุเพิ่นหั่นน่ะเด้อขน้อยขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจ71ขอบใจโปรพันธ์และขอบใจเมขอบใจอันลูกดำไตบินเดียวว่าขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจหลายๆโซสิได้ไปสิได้บายเปิดเพลงตัวนี้เพราะว่าจนเอาเพิ่นเข้ามาเฮากับสิยากเนาะก็เลยเอาโอกาสให้เพิ่นคือกันให้เพิ่นมีให้เพิ่นนั่นละสิให้เพิ่นได้อันเข้ามาไวๆแล้วเฮาก็สิเนาะๆเพิ่นก็สิจัดรายการจังซั่นจังซี่มันก็เนาะมันคงอันเฮาต้องอันคือเห็นใจกันอยู่ดีมีเฮงรักษาสุขภาพเด้อเจ้เด้อให้อยู่ดีมีเฮงให้กินแซ่บนุ่งเครื่องงามเต็ดลำกับหมู่กับน้องกับหนุ่งเด้อเจ้เด้อ thank you so much เด้อเจ้เด้ออากาดโกเด้อเจ้เด้อ so โอเคขน้อยเอ้ยเปิดเพลงตัวนี้เมื่อเพลงตัวนี้ขน้อยก็สิได้ไป let's see what number here I have to see number 2 โอเค

มาโนตตาตักใจตกเก่านะต่อตาตักใจตกเก่าอะไรประกอบด้วยคนตักสายนี้แมนเด้คมยอนยังมันใจก็ไอ้แดงดอกง่ายไอ้เรื่องตักใจตกเก่านี้เมียนลูกสองจีบเนื้อรู้ด้วยหลักนั้นอมเจ็บเลยนะลูกครูมือรับเตะใจตักเตอร์เตะใจตกเก่าอันใดก็รู้ไม่เป็นไงคนสาตาตักใจตกเต้ายกเย็นตกเต้าเอาไว้เนี่ยนะสอประกอบเป็นน้ำมีกระทาตกไม่กระทาตกรวบเนื้อทานทับตาเนาะนั่งสมัยอาชมาเด้สมัยกลางเนาะบ้านนั้นตอนนั้นขมิ้นเต้ขมิ้นตักเต้โต้เนาะไปอ่านตกตกจังตอนตะดอนลื้อตัวหักด้วยตกตกตัวมือไอ้ตัวเต่าหน้าตัวมือปนตังตกตัวมือปีกจังตกกินเย่ฉันมันพยักมันชี้ที่อ่อนตะคงบูนายุติท่ออวตาวันที่เยอะลึงเรียบโลกมันเสียรุ่นอริยะอายุนิสอมนาสิการะมันตึกแทนดึงมาได้บางเกี่ยวซอเนโรโยโลโวโรจังนิดตัวถึงเมียนสมเลนอักษรอาโคสะท้องคืออ่อมาได้ก็มาได้ก็อายุติท้ออันพระอายุติท้ออวตาอันพระอวตาอาดึงอันพระอาดึงหลักโดยชนะตัววิ่งนี่อาธรรมะโดยสนามมันได้ไหมโพสะโพสะไม่จบจบสั้นจะบอกอันจังไออันไม่ไอลูกจังไออันอายกอายกที่ท่อจะไหนคนลูกท่าฟ้าโพสะวันอันคนเอาไปดูมันเตียงได้โลกโลกโลกดึงวนมันเตียงเตะตอนนั้นทำไมโลกกำดังเชิงบรรลุดังท่าซะออแอนั้นตกโดยเจตต่ออาคุสักนั้นยืนตามสำลักระบักทำไมเตะว่าตามตับฉบับเก๋น้องบัลเล่สักจังอ้อมมันปรับตะคูสักอาคุสักเตะลูกท้าจิตคุสักคุสักมีมุตตะคือรู้ทุกคุสักนี่อาคุสักแอสังสกัดกิตุกสักจังอ้อมอิตุคุสักนี่จะตัววิ่งบุกตุ้ยขึ้นเนี่ยตอนแต่ตอนนี้ตาคอมนี่ยื้อไปโจ้ลูกน้องไปเหยียบต่อจอเลยจะเจ็กเนี่ยบ่ลูกจังมันจะเจ็กจอละมอยก็นั่งบ้านยื้อเนี่ยตามเจ็กยืนบ้านไปอ่านจังไงไปอ่านอ่านยากจังไงอารมณ์นี่จังที่พรำดูอ่ะแม่ให้กระดาษห่อราลูกโซนี่ก็อันตอนนี้ลูกนั่งหนักมาเลยหากตนมาได้บานเจ็บเกี่ยวจังปีนี้ก็เซเมียนมูเซกจอนนั่งเริ่มโม่ตานั่งเริ่มโม่โดยชนะตาเปียกตัวหายไปจะประมาณท่ามะคลายใกล้ในท่าหม้อผมโม่เมียสอบอีกมุกเราสกัดไปเลือกไปอ่านหม้อว่าจอถัดจอมันจะง่ายร้อนนอกตะคำไม่ได้ขึ้นมุกตัวเจียรันแม่ตัวจิตแจ๊ตัวเจียอ่างแม่มันจะง่ายรอให้บ้านยี่เกี่ยสำลักเต้าอันนึงเปียกขมายมันสำลักคลายใจจะอ่านหนุ่มเก่าแต่พอว่าจะได้ใครเนี่ยในมันย้อนตัวธรรมดาห่อเรียวอันนี้สรุปได้หลบสำลักอ่อยสรุปมาที่ตาไอ้เราเดินเชิงของเราเนี่ยคือเปียกนั่งไปเจอจิตเปียกอีกสายมุ้ยต่อไปเป็นโลกเดินจังโลกเรียนปรังโลกเชิดครูเรียนโลกเดินกระดังแม่ปรังก็เดินจิตชนะปรังก็ไอ้อัตราจะรังมันเย็นน้อยไม่เกี่ยวโอเลียร์ไม่ต้องดักเซโอรึประจำดักเซอันจ้ะไม่ต้องทักโซเลียร์เมียนดานทักโซเลียร์แล้วทักโอเลียร์ออกใช่อ่านออกใต้ส่วนลดดังนั้นนึกเกลือนึกเปียกที่เวจังที่เจ้าปลายจังก้มชะงักเลยแต่ชะงักว่าน้องอ้อยสานจะเอา

ที่ตราจังดูยืนบนเยอะใครต้องยืนทายใจทั้งบัดดึงน้อยบัดติดตั้งยืนเชี่ยกรมจิ้มนุ่มเชี่ยสมาจิตหากาดิมีเสียงได้สะเอ็ดเธอเจอไอ้บันทึกจะเพียรู้ปกกันเนี่ยกรรมการน้องมองยืนจะเจ้าเจ้าทางบัดติดสมราชราชเอ้ยนี่บัดมาตามยืนไปทัววัจนานุกรมเจอไอ้นั่งวัจนานุกรมนั่งนึกประเด็นพนาเธอหรือโกยกาเธอทาริกาเมียนรีจะกรมเมียนรีจะประกาศอ่อยทัวมาไปทัวไรจังบอกเบาหนังขอกเตี้ยนั่งขาตามพี่ต้องอันนี้เรียกว่าบอกเลยตัวเด้งเชื่อมยังเด้งจับเด้งบอกต่อรังต่อเรียนนุ่งเทียนนั่งไม่ได้หรอกปีโปรเพซาอันนั้นเมียนคลังมันทั่วท่าซักมันกลัวท่าสักไม่จะยังตาบเลยตอนนั้นอ่านอาบเลยนั้นใจนั้นสุขินั้นอ่อยอ่านอาบเลยปลายถักกู้ถักกบไว้ถักแบบกู้น่ะอ่านบ้างโดยมาเลยยังถักตับแตะถักอันนี้อยากต้องก็ถักเต้าอยากโดยถักกาเต้ายังยังกาเต้ายังอันนี้กู้ทั่วบ้างยังโคจรนิยมอันนี้กู้สี่บ้างวันปังว่าอาบเลยนี่อาทมาว่ามันนักที่บรรยายุทธ์ไปจอกอาบเลยปัจจัยมองมองเสียอาบเลยถ้ามองเสียไปกูสีบานนะแต่ว่ายาบเลยกูเท่ากาบานวันเต้าที่จังอ่อนแต่แวะมากูประกอบไปเต้ารู้จักบอกอังกฤษเต้าจะเอาบุญเอาบุญเอาเยี่ยงเยี่ยงกับปัจจัยกันเถอะเท่บุญไม่ก็มันตาบแล้วไม่ก็บอลบอกบอลโดยเจ็บเบโอเมียนไอ้เป็นนกต่อมาหัวบอลคลาบบอลคลาบเบอร์มันเทียมได้คลาบเทมบุตรคลาบเทมบุตรอุ้ยจังผมเดินเชื่อมได้ยังนั้นเกียร์ซาคือกีตาร์ต้องให้ข้างในประพุทธศาสนาเนื้อครุบวัดต้องอ้อไม่ประมุ่ยเกิดสร้างประดังวิเฮดักมุกนุตึกขังเก้าตรงนี้กูเอาชงนะให้โดยมันได้บานจะประดังวิเฮเติร์ทัวใบมุกตึกตึกโบอาญาเดินสู้ขึ้นเด็ดดอกขนาดนึงไงกองคำเออกองคำบานเย่จังอัตมาทรงเย่อัตมาเมียนตะขมาเด้ขมาไทยแอนเลวหลังก้าผูมเมียเจ็ดนักการพุทธศาสนากลางตึกบ่โอ้จ้ะแต่ในวิลัสเฮียไปหมดหมดเลยบ่เจ้าวิสานบ่เจ้าวิลัยบ่เจ้าวิจึงกลางยังสิรู้โดยแจ้งยืนจ้ะไอ้ข้างไหนปักตั้งกับใบมุกเกิดเก่าที่ตกได้วันนั้นตุลีโอ้ยที่ปักตั้งกับแปลงกาเดินลุกที่จารณาก็ได้จะสมบบ้าจารณาทอเราเดียวรออ๋อบางเธอจะปกปุ๊บนุ๊กปากนุ๊กคือลูกไม้ตัวแค่ตัวเก่าโอ้ยมาแล้วยอมมีนึ่งหมดดักตัดเรียงไม้ตัวแค่ตัวเก่าจบเรียงลูกมันนึกได้ลูกเมียนสักเมียนใส่ลูกมีคนเคยนะแต่ชวนไปตัดพุ๊บนี่บางมันตัดตัวเก่าด้วยนั้นตัวเล็กรู้จักโยกาตุตอนนั้นยืนอาลูกสัวนี่มันประตูเต้ลูกทำไมก็ทำไมไม่ถึงมุดตื่นตาจังทำไมเงินตับกำเฮียนะลูกโคตรแจ้งเนี่ยประกันบาดจังแต่ติดโบราณติดที่ตรงเงินกับปีก็หักมือยี่กันรู้โบราณบุกโกลปรกไรน้ำเทวรงกระตุ้นทั้งไงประมาณบนสองลอยอ่อนว่าลูกจะเทวรงมาดอยทั้งไงเจอบานบนสองแจ้งเราตะบานมุดตื่นตาถอดแรงติดแรงติดขาเจอถึงบนบานบนเงี้ยที่ได้สู่เท่าใดบ้าได้จำเนียมนึงว่าการแล้วทำเอาว่าตรังที่เชื่อมต่อสบงนอนเกียร์หดแกล้วในตาหนาวมันเธอยอมมุกไม่ได้ที่ต่อยปุ๊บแกมารอทำเอาเอาก็ปุ๊บแกมารอทำเอาเธอจงชุบมุกไปทำเอาเองว่าอ่านมุกแกไปตัวรอเรียสายตาตาออกบ้านมาเจอกันอันนั้นโอ้จันเจี๊ยบแต่เต้ถ้าคนพาจันพาเจี๊ยบแต่เต้ลูกขยันเยอะเธอแจ้งใบมุกหมดแล้วจิตเนี่ยนั่นแหละปุ่มอยู่มวยลุกโลดบางแต่จิตนิดเดียวลุกโลดเงินประเงินกะไอ้ใบมุกแต่ถ้าเจี๊ยบจับมือสาวบางเราก็มันต้องรู้ที่ทักรู้นึกว่ามันตอนเราอาตมาเรียนนึงแต่ความรู้นักสลับ

0: 这罐子，俺能摸这个杯上和这个行，他背着他推动他正在满坡呢。
1: ก็
0: นั่งกับเม็ดมาสบายสบายเจ้าเชิงนั่งเวียตรงนั่งเหยียดใส่บัดไอเชิงคือถ้าเธอโยเชิงเธอจะนั่งไอทับบุ้งคือเธอโยทับบุ้งเธอนั่งทับบุ้งนั่งคือกบ้าบะยืนยืนที่ยืนเอาตึกไอฟ้าเท่ากับการเปลี่ยนตึกมุนโอ้ชาวบ้านไอทับบุ้งเด็กบอกกบ้าเลยเธอนั่งนะไอเล็กไอเล็กยืนเอาไอเล็กมองที่เปลี่ยนตึกเล็กจะไอ้ชื่นมองอันที่สะดุดชื่นเซลมาหายใจจนเพิ่มมาหนักใหญ่กว่าตื่นตะบงอันที่บ้านซึ่งมาโยกปนนั้นได้ยินได้ทุกทุกอย่างแต่ตึกไอ้ก็ต้องอันนี้เกี่ยวกับจมล็อกสมของชงลอยจมล็อกในโบราณโม่แต่กันโยกรูปจมล็อกนู้บุญเมียนออกใบตะเกียเขามาเครียดไปจำลองจำลองนั่งจะเล่าศาสนาเด็กเครียดคลายตัวผู้เมียนจำลองนั่งเจี๊ยจำลองกับบอกเจี๊ยกับบอกประเทศผู้เมียนจำลองนั่งให้เมียนใบผู้เพศได้อย่างไรตีมวยจำลองหล่อจำลองนั่งเต้าจะบังจำลองนั่งเต้าเบียดหล่อฟังร่มนะจำลองมาแล้วยืนเยอะใครปนังกันจ้ะจำลองตีตีเจี๊ยจำลองย่างกระดาษเธอก็บังเกอบังบางงานจะยังจำเธอช่วยจ้ะบังจำเธอกับยังขอบโกงไอ้เจ้อันนี้เขาสำลักกระดาษไอ้สำลักที่ใบเกี้ยสำลักกระสำลักนั้นตัดลูกกันนะท่านกันนี่บังเย่ที่เปียกไปยกเบาที่การนามอโดยอาชมาการลำดึกเมินท่านไอ้เด็กเมินก็ลำมาใส่ชลนะแต่ใส่ชลนั้นละมองเทศในขมอบ้านไอ้เงาใบร้องเมียนดำดำโก้ก็เมียนดำติดโก้ตะตะบานมองทุกกระสอบนมโยมันเราจะสลับข้างดำโก้เนี่ยใส่ละไม่ชูสลับตลอดนั่งมันชูเล็กขาดขาดผมนะใส่แล้วลามคล้ายใส่หลอกคล้ายได้ตามตามดอกเรียนวันโอ้จำโก้เรายกจัดสักบ้านเอาตาดำเจ้าดำหมาข้างดำใส่เยอะเราไปดำลงก็เป็นน้ำมันประกันที่มันคนเจอใหญ่อันนี้คือเราจำลบมันหล่อดิโดยสลักคลักคลักกลมในเยจินหมดจบคนต่อเลิศนะฤกษ์กาเยื่อทางมีเปลี่ยนทางปวงเกลียวคาประมันที่ประกาศตามคิวจะดำต้นตามประดิบเบาดอกลายคลาดดอกบ๊อบสมัยประตูมุกดอกเยื่อถ้าอ่อยเรียกตะเกียบปุ๋ยรอบทางอ่างนองนี้ดำดำชื่อดำตามจึงถนอมเกียรติดำตามจึงถนอมโจภูมิโจศกตามวัดรามตามจึงคืนสายตามเตอดำไปเอาเชื้อวัสมบูรณ์ถือออกดอกกบานเชื้อได้เด่นเยินคลำหล่อโดยเจริญโดยกระลังโดยไออันนั้นดอกกบานเมียนปลายเสียกระลังดำเตอนอกจากที่นั่งจะเมียนได้ประกันเราดกเรียบต้องลงเชิงตะครบขาดนะตอนนั้นเมียนขาดละประมาณหนึ่งเย็นอาแต่จังนี้ก็เมียนขบวนมวยตอนนี้ดามเชื้อความดามอาจารย์หรือดาวตะสอบจังนะอันนั้นสอบคนสอบเจ้าจังไรชมนะจังไรชมนะไอ้ยงโยคนตะเชื้อนี่ตอนนายกเต้เวสโรบโยโรเจียกับพวกกับพวกเต้ละอ้อยมันลบวัดจุโยโรเจียละไม่นี่ทำไมจะจองกูกรองเตะนมมันตัวบังมือถึงมุกจุกนมนึงนึงพูดบอกกูว่าฮับให้ไอ้ตัวมันเศร้าไอ้กูจะเศร้ารู้มองไปยืนทึบจะเงียบกราบกระดาษเงียบเผาจิงเจียงสลับย่อเจียงโจบานบ้าจะแจกมาไปง่ายเด้งตัวโตยานั้นมันสอกอยู่ดิหรือว่าในจุดนู้นว่าขายของติการูอังคนไปเยอะบ้านมันสุนมองพิเมียชอบบอกตรงหมอคุยเนี่ยมันเยอะมันเยียดดามดามเธอเทพน้องพุ่มบ้านจะเมียกลายพระออกขังงั้นขังนั่งขังดาวทั้งไงแนวนั้นอาตามดามเธอเด็กมาวัดมันเองวัดมือตุกตุกแต่เราเนี่ยมาทายกับนึกนั่งกันอ่อนหายนึกตาตาด้วยตาหนึ่งคนนึกประมาณตัวเต้ตาหนึ่งตาหนึ่งนึกประกันนะเรียบดาวเจอหน้าจะไปยกได้ตุกจมอกต่างหามือช่วยทูหรืออาสนามทู

0: ชเวงชูเชียงก็เทียนเทียนชเวงงุ่มมึงจำไหมจะดอยเรียกแต่ว่าทำไมเจ๊เรื่องอันนี้ฟังดูนะครับบูดตะหามสันหามรู้หน่อยนะอาจจะตัวเราสุริยจันทร์ได้อยู่เพียงมันพุทธชานครบูบวัตชานสักอาทิตย์มันสาวแจ๊กสันซ่อมโอ้ยังไงสาวเจ้าทบูเขาเจ้าเจียนฟันกับเจ้าทบูสัน
1: จากหลังมอง
0: ว่าอันนี้คนเราถลอกเชื่อต้องตั้งเธอจังจะแต่งเกียรติอันนี้จะทำหนักกันกับบุญสี่อาตมามันแม่นจะหนักมีการที่ฟันไปออกนั่งสัตย์เดียวนะอันนี้เอาตั้งหาวมรดกไว้อันนี้จบจะมองอาณาทั่วนาตั้งนั่งอันนี้เดียกเองอุตบานตัวจวนมันขบวนภูมิอาภุกนุสมบูรณ์จวนมหาเดียกเพียจ่อเดียกตราตรงนั้นบานเดียกปลอกจัดเชิงไข่เฮ้ยกะกะบาดมันกะทำตรายตัวเตาจิตทั้งไงกับใบจ่อเดียกตราเราเรียกเต้าล้านเรียกเชิงไข่ตั้งแต่เราบาดเต้าเลยเชิงไข่ทางเตือนทางเตือนแม่อันนี้มุขาดจนแล้วแม่ดาษมันเยอะจะตำล็อกมันหล่อดีตำล็อกนั้นก็มีตำนองดีคนจะยืนเยี่ยนพายเกะกะกัดเจนคนเยี่ยนเจนมุกแบกมามันก็โลภเจนถลุกซองยังไงเองฉันมุ่งเจนตำเจียนเจนไอ้คนทางนั้นก็ตบแกร่งต้นตบแกร่งไอ้พายเออนั่นเองเด็กเด็กเนี่ยจะพายเงินไปก่อนชาวบ้านเด็กเล็กเยอะจ้ะงานจะไม่ดูไอ้ชูไม่ดูตุ้ยน้อยนิดนิดรวยหายนี่นักเว
2: ท
0: ลูกโซยังลูกนางมาโซโซแล้วเอาบอกกีนะจันเราเจอหน้าจะมาเพิ่มอะไ
3: รตู้ตู้แป๊บกุ้งเรียกกันช้อนปีเปียกะระไนให้นั่งกะระไนกะระไน
0: กะระไนเมียนโยปีมุกเจ
3: ๊จะเซ็คเมียนโยปีมุกเจ๊
0: ตามต้องจะว่องกะระไนเมียนโยปีมุกนั่งกะระไนอัดโยปีมุกอันนั้นมาเลยต้องกระติดอุทิศ
3: เราแต่กะระไนเมียนต่อโยในปีมุกนั่งกะระไนเมียนต่อโยใน
0: ปีมุกเออนั่งจะกระไดทำไหมเมื่อลูกสมทานจะกระไดตกกระไดขอกเนี้ยกะระไนจะเจนอนในจะเจลูกเจก็ปองร้องนอนกะไอจ้ะมันโดนมาแค่ไหนโอ้ยมันบอกนั่งจังทางเลยเนาะแต่เงินย้อนกะระไนนั่งปลายผักให้ผักตาโดยจะแปลงโดยสำแดงทองมาจ้างโดยทาจักพวกกาลในเมียนกาลในอันนั้นคือยอดเองคือให้แต่แบบการล้างจิตปัญญาจักพวกเกี่ยวกับโยนเนาะเนกคือปัญญาเนาะเมียนกาลในคือให้แต่แบบการล้างเอาเต็มเกี่ยวเมียนเกี่ยวกับบ้านเนาะอันนั้นกาลในนั่นคือเมียนยอดเองบ้ากาลในเมียนยอดเนาะเมื่อความปีกาลักอันมาจำยอดกาลักกบันยกปัจจัยยุคมุมโมเตยกเตจะหันนะเตจะตาละนะให้ไอ้คนน้อมันเตจะน้อมนี่จุ่มเรียบคอยเรียบเท่าจะบาลัยบกูดิมอของพี่โรยนึกคิดนึกเตาปลาโน่จะนึกเจน้อนะรอนึกว่าเจนน้อเตจะน้อมตามสังสารเจ้าอินยะนึกโมปินาบานเตจะเมียไออายะนึกอันนั้นปัจจัยปัจจัยปีชนปัจจัยตอนนอนนั้นอยู่ปัจจัยมาแล้วปัจจัยตอนอียะจะกะอันยะนั้นอันอียะปัจจัยมาแล้วเพียงปลายทักกบใบถักกู้ถักได้ขู่เพื่อไว้มวยแต่กู้ทัวไว้กิจอาชอบประเทศกิจทำนี่มันแม่นจะกะอันยะใกล้กับบักยังดีคือทำมันแม่นจะใกล้แต่ขย่อมเต่าทัวดีมาลูกเสกกะอันยะใกล้มันก็การณียกิจการณียหายการณียกาไอ้ก็ต้องรู้จังงั้นการณียรู้ออกโยนอนุสัยปิบักปลาเนี่ยลูกอันนั้นปิบักนั่นเนี่ยมันมาของสุขปิบักได้ปลาไม่รู้จิตนั่นการณียกิจปลาเขาปิบักจางยัง

0: ที่รู้รับรับเป็นหลอกยึดกับหลักของมาเรียนเป็นบทบาทบทบาทคุ้มค่าเรื่องนี้ในบทคลายเนาะเรื่องนี้เครียดหรือไม่เครียดทำยึดติดตาอะไรของเขาคุ้มค่าบ้านและเมื่อเก็บทานยืดจิตใจสติสมบัติน้ำหรือปอกคุ้มจิตคุ้มมือสับสับรับรับน้ำหลับเอาเหล่ายืดเก็บเอาเหลือทานติดใจมันดูไม่ทันรับตาคือตาเราบ้างหลับตอนเชี่ยวพูดหลับ
1: คือตอนเชี่ยวรับพูด
0: ตอนเชี่ยวรับพูดบางครั้งตอนเชี่ยวรับพูดก็อยู่ก็บอกมาก็ได้บอกเลยก็ได้ตั้งตัว
1: ตลอดคนตักตั้งชอบเหวี่ยง
0: ตัวเรื่องจิ๋วตุ้มกุ้งเชื่อแค่เดียวเรื่องจิ๋วก็ปัจจัยเพียงเหมือนยามตะกี
1: ้เอ็นเจ้าท่านโดนเขี้ยวประมาณพักบุญเชียงร้านนั้นเธอตั้งโบมาฟ้าพาจังจังนั้นจะเทมาจังดูอันจำลายนั้นประมาณเล็กแค่มาเธอดูให้หรืออันนี้เธอตั้งจิตตาเอาเอาใหญ่เด็กเธอจะแนะนำมาสารนั้นเมียนต่อแม่นิกกับพระแห่งวันเมาบ้านวันเมาเนี่ยมันประมาณเดือนชกต่อบ้านคลาสจะตัวกระจายยึดบ้านวันนั้นสมัยเป็นเป็นน้อยใจก็บุกจันนะฮะสี่กองหมอกเลยบ้านจะสอบไงนั่นคือตกออกมาคือจริงตกซาเลยคือจริงตกซาตกซามุ้ยบัตรนำเงินใส่ตังค์ไปคือเข้าแองเกิลดูคนธรรมชาติโดนตายมันเมียนมาดองไม่ช่วยเมียนมาดองโดยจะตายเร็วแน่อุ้ยเยสเตนดูปัจเจงคะแนนมวยทหารสาราพิชาป่าเมามวยทหารสาราเอ็งเจ้าที่ย่อมาเต๋อมาย่อเต๋อฝันนั้นทางจะรับเสียเพราะมันทำงานได้เก็บปลาตะการอุ่นเวียสันอุ่นเวียสิเต็งเด้อเอาลูกเก็บรังสลับไปปลาตะการอันนี้บริษัทสักสาราสักสาราทางเรือต่างอ่องบุกรบกับบาดเจ็บต่างอ่องหาสาปาลุกเทไรเต๋อที่ตรงที่นี่เด้อที่ร้านเจ๊กับที่ซาปาเมาเจ๊กับเองแก่โอ้โหที่โลกมีเว็บไซต์นั่งมีซาเกาแล้วนะมั้ยยังไกลนั่งอยู่ฟังเนี่ยโดยอายะสมัยเย็นนี่ฟังนั่งร่างกายที่ซาปาเป็นทุกนะอยู่ฟังร่างกายก็ฟังร่างกายเอาเรื่องอาทิตย์เรื่องเอาคุ้มมาเรื่องคุ้มมาเรื่องไปแต่รักเราดับไฟเขาจองยิ้มก็ชัวร์ทำไมเอาไอ้อันท่าอายัดสมัยวิญญาณอายัดสมัยเดียวที่เด็กมาเล่นซองกันก่อนจะลุกขึ้นกวีกวางจะทำหล่อนะที่ชุ่มระลังก่อนจะเอต้องไว้กันนะที่ชุ่มระลังเด็กมาเล่นมันถักเปียกน้องหล่อนะถักปลายมอไปต่างน้องมอปิดเปียกปลางถักเชือกมันเดือดแฝดตู้ทว่าเราจะตามเราได้ไม่จะตัดโยกันนั่งมาโยใจต่างอายัดสมัยมารวาจานะอยากสมัยเมียเกียร์เดียร์ตอนนี้ยังลบเมียเกียร์เจ้าแล้วสูงยองตั้งเป็นเชลุปัดลบเจ้าแล้วเอาปลายล้ำท้าเยี่ยนได้ละเอาเติมตั้งประดายฉันอุ้มเงินมาซึ่งก็ได้เงินขบาลเงินโลโคมอติวก็ได้ฟันตะเวนละเอาเติมตั้งไปนั้นตอนนั้นปลาล้ำทุกบาทเนี่ยทำไงก็ตอนนั้นเงินเต็มมันจบมาไอ้จะได้เจอในเกียงไอ้ทำดูสิวังดีนุกแต่นั้นเด็กสาวเยอะแค่ไหนจะไรงานก็ดังรอขมายรอขมายของเด็กมีประดังเก็บเรื่องนั้นร้ายใครงานประมาณนี้หมดอะไรรู้รักเรื่องแล้วก็เป็นเกี่ยงตัวทางรักประดังทำไมครับเวทีเวทีตัวพ่อเราพาเราเจ็บเลยเราพาเราเจ็บหายสลายโอ้น้องถึงจะสลายเด็กเต้าหนุ่มเราเคยได้ดูดูชูหลุดสองเนาะหลุดสองเนี่ยเลยดูชูดูหลุดสองไหมเมื่อตัวทำงานจะมองมันจะดอกยกนะปวดนี่เปลี่ยนนั่นนะมันตอนขาดชนะกรรมกาวพอดีอาตมามนต์ได้ปวดวางมนต์ลูกใส่จมูกถึงวงถึงเท่มันโลกจะทำสักทีหนักมาไล่ซองในกระท้อนมาช่วยช่วยตัวเรียวเราเติบบานอายะสมัยเดียนอายะเปียกซอง